0: สนั่นเป็นต่อไปหาประชาชนเลย
1: เรียงเอาไปไหม
2: Charles Robert Ocean,